0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม่
0: This is 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรเรามีประสบการณ์มากกว่า10ปีครอบคลุมผลงานทั้งในเชียงใหม่ลำพูนลำปางและเชียงรายสนใจอยากได้บ้านสวยคุณภาพดีมีทีมงานดูแลตั้งแต่ต้นจนจบปรึกษา Home 888บริการครบวงจรสำรวจหน้างานโดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรพร้อมบริการฟรีในส่วนของการดีไซน์ใหม่ออกแบบ 3D การเตรียมเอกสารและดูแลการยื่นกู้สินเชื่อธนาคารHome 888เราเลือกใช้วัสดุได้มาตรฐานคุณภาพมีการรับประกันผลงานทั้งโครงสร้าง5ปีและงานทั่วไป1ปีหลังส่งมอบสนใจปรึกษาประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทักสอบถาม Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายบ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
0: This is 91 XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยนากามะคาเฟ่8ปีกับชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยได้ทุกวันในซอยวัดอุโมงค์หลังมอชอ

0: Aroma.
1: Play เพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic เน้นการรักษาแบบตรงจุดรักษาสิวจากต้นต่อกับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ตรงประเมินสภาพผิวด้วยเครื่องสแกน 3D สิวหายจริงไม่เหลียงไข้สนใจปรึกษาได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ในโครงการช็อปมหิดล

0: Aroma.
1: เพลงเพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic เน้นการรักษาแบบตรงจุดรักษาสิวจากต้นต่อกับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ตรงประเมินสภาพผิวด้วยเครื่องสแกน 3D สิวหายจริงไม่เหลียงไข้สนใจปรึกษาได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ในโครงการช็อปมหิดล

0: Hi, good morning.
1: X wake you up. เพลงที่ใช่ฟังได้ทั้งวัน

0: 91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: เชียงใหม่เนอร์ซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนอร์ซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
3: เพราะดวงตาสำคัญแว่นตาอินเทรนด์จึงใส่ใจร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า39ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้าหมอมาลินทุ่งโฮเต็นและสันกำแพงร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
4: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

0: ไฟช่วงนี้แพงขนาดเนาะ
1: ก็ตัวใจไฟนักเปิดวันค่ำ
0: แล้วจะเงินเนี่ยจัดได
1: ้ติดโซลาเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บ่มีตัวตัดไฟไฟกับบ่ช็อตรับประกันอินเวอร์เตอร์25ปีแพง15ปีใจไป45ปีก็คืนทุนเปิ้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
0: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนาะ
1: ตักหาได้ที่ Facebook ไซแมทโซลาร์เอเนอร์จีหรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนเว้ยต้องไซ

0: FM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: อยากให้เป็นฝันที่ผ่านพ้นไปแค่อยากจะรู้เธออยู่หนใด
2: XFM All Network

0: ังเพลงไทยที่ใช่ตลอดทั้งวันสนุกกับเพลงสากลต่อเนื่องกันตลอดทั้งคืนที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

คุณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: X News
1: มาติดตามข่าวกันในช่วงนี้นะครับอัตราว่างงานเด็กจบใหม่พุ่งสูงศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจระบุว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางส่งผลให้อัตราการว่างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ7ไตรมาสโดยกลุ่มนักศึกษาจบใหม่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดยังมีข่าวส่งกันต่อในช่วงหน้า X News รายงานครับ
0: X News

0: You're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ให้จมูกแท่งแรกเป็นแท่งที่ใช่ไม่ต้องแก้ไขซ้ำซ้อนศัลยกรรมจมูกใหม่และแก้ไขโดยซิลิโคนเกรดพรีเมียมดีไซน์เฉพาะบุคคลโด่งสโลปแกนเรียวปลายพุ่งตอบโจทย์ทรงที่ใช่มั่นใจในระยะยาวที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: You're listening to 91 XFM
1: สนับสนุนโดยเชียงใหม่ Nursing Home Care กว่า10ปีแห่งความไว้วางใจผู้ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพพร้อมทางเลือกการดูแลรองรับความต้องการที่หลากหลายทั้งศูนย์ดูแลบ้านวิลล่าสไตล์รีสอร์ทและบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลถึงบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและให้ทุกครอบครัวอุ่นใจเชียงใหม่ Nursing Home Care เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
0: Now you're listening to 91 XFM

0: Rewind
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites X Rewind
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่มั่นใจกับคุณภาพและชื่อเสียงยาวนานมากกว่า60ปีศูนย์บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโดยช่างมากประสบการณ์เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
3: X Newborn ใช้ใจ S สุภะสง่าวรวงศ์

0: newborn.
1: แจ้งเกิดเพลงใหม
0: ่ New music alert. Listen to this month's hottest new release. X newborn.
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่พบกับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมจุใจออกรถง่ายได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดซื้อได้มีบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านช่วยทุกเคสผ่านทุกเงื่อนไขครอบคลุมทั้ง6สาขาโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ

0: Mind Minute คำนี้มีพลัง
1: ถ้าอยากบินให้สูงจงเลือกอยู่ใกล้คนที่กำลังบินเหมือนกันเพราะพวกเขาจะสอนวิธีใช้ปีกไม่ใช่คอยบอกว่าท้องฟ้าสูงไป
0: X Mind Minute คำนี้มีพลัง
2: Hi, good morning
3: X, wake you up เพลงที่ใช่ฟังได้

0: ั่วโมงหน้าที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
3: สัมผัสประสบการณ์ Drive Golf ในสนามที่ใหญ่และยาวที่สุดในภาคเหนือที่ M-Sport Driving Range 8ปีกับบริการสนาม Drive Golf มาตรฐานครบวงจร2ชั้น64เบย์ย่านสันกำแพงพร้อม M-Sport Golf Simulator แบบ Indoor ด้วยเครื่อง Trackman และ M-Sport Golf Academy โรงเรียนสอนกอล์ฟสอนโดยโปรกอล์ฟมืออาชีพจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟร้านอาหารและบริการต่างๆที่จอดรถกว่า200คันพร้อมที่ชาร์จ EV ทั้งสายซ้อมสายปาร์ตี้ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook M-Sport DrivingRange.
4: จะทานคู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็ เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 นถึง 1:00 นที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888

0: มาฟินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
3: XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
4: เธอปล่อยเธอไปไม่ว่ายังไงรักมากแค่ไหนก็ไม่มีวันได้อยู่
5: XFM All Network

0: ไปที่ใช่ตลอดทั้งวันสนุกกับเพลงสากลต่อเนื่องกันตลอดทั้งคืนที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: X coming up take a break for a moment and we'll be right back

0: X News
1: มาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันในช่วงนี้นะครับจับตาโรคหัดในนิวยอร์กหลังยอดระบาดพุ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกโรงเตือนและเฝ้าระวังสถานการณ์โรคหัดระบาดในนครนิวยอร์กสหรัฐหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทะลุ108รายขณะที่ในประเทศไทยปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว134รายฝากเตือนผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศให้ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน MMR ซึ่งเป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันของตัวเองหากรับไม่ครบควรปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย2สัปดาห์และสังเกตอาการไข้ร่วมกับผื่นแดงไอน้ำมูกตาแดงหลังกลับมา3สัปดาห์ยังมีข่าวส่งต่อในช่วงหน้า X News รายงานครับ
0: X News

0: Exciting.
1: X with you work.

ฟังอยู่ไม่รู้ชื่อเปิดดูเพลงได้แบบ real time ที่เว็บไซต์ onair.xfmnetwork.com ขึ้นโชว์บนล็อกสกรีนของคุณเข้าแอปไหนก็ไม่หลุดฟังต่อเนื่องไม่มีสะดุดกับ XFM 91 All Network

0: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิม่อนกเวนเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างเรือนพยาบาลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบโอกาสและสุขอนามัยที่ดีให้นักเรียนร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเงินรายได้สถานศึกษาเลขที่519-027-4691สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ม่อนกุเวนท้าวเวสสุวรรณเชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

ินวันนี้พาทุกคนมาช็อปชมชิลแชร์ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดอุโมงค์หลังมอชออร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชมชิลแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network

0: Rewind
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites X Rewind สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร093 669 0551

0: Mind Minute คำนี้มีพลัง
1: ถ้าอยากบินให้สูงจงเลือกอยู่ใกล้คนที่กำลังบินเหมือนกันเพราะพวกเขาจะสอนวิธีใช้ปีกไม่ใช่คอยบอกว่าท้องฟ้าสูงไป
0: X Mind Minute คำนี้มีพลัง
2: Fighting
3: X with you work เพลงที่ใช่ฟังได้

0: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ดวงตาสำคัญแว่นตาอินเทรนด์จึงใส่ใจร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า39ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้ามอมาลินทุ่งโฮเต็นและสันกำแพงร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
2: เพราะความสุขเริ่มต้นที่นากามะตลอด8ปีนากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบฟินไปกับชาดำเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกำลังดีที่เด็ดอยู่ที่ไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเคี่ยวจนเข้าเนื้อฉ่ำนุ่มหนึบหนับได้รสชาติความเป็นรอยัลเต็มคำจะชานมแบบไต้หวันแบบไทยหรือเมนูไหนไหนก็ชงสดเพื่อความเข้มข้นโดนใจทุกเมนูพบพี่หมีได้ทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงซอยวัดอุโมงค์หลังมช.ติดตามโปรสุดคุ้มได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่และ LINE ID @nakamacafe
3: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวคุณอาจรู้จักโฮม
4: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
3: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
4: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
3: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
4: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
3: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your

ร้านนั่งชิลแบบอินดอร์เอาท์ดอร์พร้อมพื้นที่รองรับการจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตตลาดนัดกิจกรรมชุมชนทุกรูปแบบเดินทางง่ายใกล้สวนรถไฟตลาดสันปะคอยถนนซุปเปอร์

0: เฟซบุ๊กบราเธอร์พาร์คเจริญเมือง
1: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
5: อยากให้เป็นฝันที่ผ่านพ้นไปแค่อยากจะรู้เธออยู่หน
6: XFM All Network.

0: ังเพลงไทยที่ใช่ตลอดทั้งวันสนุกกับเพลงสากลต่อเนื่องกันตลอดทั้งคืนที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: X coming up take a break for a moment and we'll be right back

take a break for a moment and we'll be right back.

ณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: X News
1: กลับมาส่งข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงนี้นะครับเตือนภัยสุขภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเถื่อนตกเกณฑ์เสี่ยงอันตรายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.ลงพื้นที่กวดขันและสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือที่รู้จักในชื่อ Nursing Home ที่ไม่ได้มาตรฐานและลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังตรวจพบหลายแห่งตกเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยและเสี่ยงต่อการดูแลที่ผิดวิธีเตือนบุตรหลานตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนส่งคนที่คุณรักไปดูแลยังมีข่าวส่งกันต่อในช่วงหน้า X News รายงานครับ
0: X News

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยนากามะคาเฟ่8ปีกับชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยได้ทุกวันในซอยวัดอุโมงค์หลังมอชอ

ที่ใช่ฟังได้ทั้งวันที่91 XFM All Network

0: You're listening to 91 XFM
1: สนับสนุนโดยเชียงใหม่ Nursing Home Care กว่า10ปีแห่งความไว้วางใจผู้ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพพร้อมทางเลือกการดูแลรองรับความต้องการที่หลากหลายทั้งศูนย์ดูแลบ้านวิลล่าสไตล์รีสอร์ทและบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลถึงบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและให้ทุกครอบครัวอุ่นใจเชียงใหม่ Nursing Home Care เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
0: Now you're listening to 91 XFM

0: Aroma.
1: เพลงเพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พบความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองสัมผัสความหอมนุ่มชุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียม10กว่ารสชาติเป็นของฝากหรือเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน7โมงเช้าถึง1ทุ่มที่ S Place Shop ชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พรีออเดอร์โทร053 253 888

0: Aroma.
1: Play เพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พบความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองสัมผัสความหอมนุ่มชุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียม10กว่ารสชาติเป็นของฝากหรือเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน7โมงเช้าถึง1ทุ่มที่ S-Place Shop ชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พรีออเดอร์โทร 053-253-888

0: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยกตึงดึงเรียวศัลยกรรมดึงหน้าและลำคอ You Face Lock เทคนิคเฉพาะผ่าตัดชั้นลึกล็อกถึง3ชั้นจากผิวชั้นตื้นถึง Deep Mask บวมช้ำน้อยซ่อนรอยแผลโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์สนใจสอบถามได้ที่052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: This is 91XFM

0: exciting.
1: X with you work. เพลงที่ใช่ฟังได้ทั้งวัน

0: ที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: จะทานคู่กับชากาแฟก
3: ็
2: จะซื้อเป็นของขวัญก็
3: wow.
2: เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 นถึง 1:00 นที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888
4: สัมผัสประสบการณ์ drive golf ในสนามที่ใหญ่และยาวที่สุดในภาคเหนือที่ M Sport Driving Range 8ปีกับบริการสนาม drive golf มาตรฐานครบวงจร2ชั้น64เบย์ย่านสันกำแพงพร้อม M Sport Golf Simulator แบบ indoor ด้วยเครื่อง trackman และ M Sport Golf Academy โรงเรียนสอนกอล์ฟสอนโดยโปรกอล์ฟมืออาชีพจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟร้านอาหารและบริการต่างๆที่จอดรถกว่า200คันพร้อมที่ชาร์จ EV ทั้งสายซ้อมสายปาร์ตี้ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook M Sport Driving
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮ้
8: ใครยิง
9: เฮ hey, ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: มานิมมานทั้งทีไม่ต้องไปไหนไกลเพราะทุกไลฟ์สไตล์รวมไว้ที่ติ๊งปาร์ค Community Space ใจกลางนิมมานกินก็ได้ช็อปก็มีมุมเช็คอินอีกเพียบแหล่งรวมร้านค้าของแฮนด์เมดไนท์ไลฟ์โซนอยากนั่งชิลทำคอนเทนต์แวะมาเติมโมเมนต์กับแก๊งเพื่อนได้ทุกเวลาสนใจเช่าพื้นที่ติดต่อ Facebook ติ๊งปาร์คเชียงใหม่หรือโทร052-010-063

0: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Building Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Building ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Build-in รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
1: XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
2: เธอปล่อยเธอไปไม่ว่ายังไงรักมากแค่ไหนก็ไม่มีวันได้อยู
3: ่ XFM All Network

0: ไทยที่ใช่ตลอดทั้งวันสนุกกับเพลงสากลต่อเนื่องกันตลอดทั้งคืนที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

take a break for a moment and we'll be right back.

ณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: X News
1: กลับมาส่งสาระเทคโนโลยีกันบ้างนะครับเทรนด์ใหม่ AI แปลภาษาแบบ Real Time บนหูฟังและมือถือบริษัทยักษ์ใหญ่ IT เปิดตัวฟีเจอร์ AI แปลบทสนทนาโต้ตอบแบบต่อหน้าได้ทันทีโดยไม่ต้องกดสลับหน้าจอรองรับภาษาไทยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วช่วยให้การติดต่อค้าขายกับต่างชาติหรือการท่องเที่ยวทำได้ง่ายขึ้นซึ่งการนำไปใช้หากต้องติดต่อชาวต่างชาติไม่ต้องพึ่งล่ามอีกต่อไปสามารถใช้แอปฟรีอย่าง Google Translate โหมดคุยโต้ตอบหรือฟีเจอร์ Live Translate ในมือถือรุ่นใหม่ๆช่วยคุยงานได้ทันทีไปติดตามกันต่อในช่วงหน้า X News รายงานครับ
0: X News

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟต์และศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากจักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

X Check In วันนี้พาทุกคนมาช็อปชมชิลแชร์ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดอุโมงค์หลังมอชออร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชมชิลแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network

0: Newborn.
1: แจ้งเกิดเพลงใหม
0: ่ New music alert. Listen to this month's hottest new release. X Newborn.
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่พบกับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมจุใจออกรถง่ายได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดซื้อได้มีบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านช่วยทุกเคสผ่านทุกเงื่อนไขครอบคลุมทั้ง6สาขาโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
3: X Newborn ใช้ใจ S สุภะสง่าวรวงศ์

0: newborn.
1: แจ้งเกิดเพลงใหม
0: ่ New music alert. Listen to this month's hottest new release. X newborn.
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่พบกับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมจุใจออกรถง่ายได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดซื้อได้มีบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านช่วยทุกเคสผ่านทุกเงื่อนไขครอบคลุมทั้ง6 สาขา Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิงแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร
2: Tights all day into play all night 91XFM
3: X-Mind Minute คำนี้มีพลัง
4: ถ้าอยากบินให้สูงจงเลือกอยู่ใกล้คนที่กำลังบินเหมือนกันเพราะพวกเขาจะสอนวิธีใช้ปีกไม่ใช่คอยบอกว่าท้องฟ้าสูงไป
3: X-Mind Minute คำนี้มีพลัง
5: Fighting
6: X with you work
7: เพลงที่ใช่ฟังได้

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: สำคัญแว่นตาอินเทรนด์จึงใส่ใจร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า39ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้าหมอมาลินทุ่งโฮเต็นและสันกำแพงร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
2: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
3: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
2: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
3: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที
2: ่ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
3: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
2: และนี่คือ Space Be Yourself Be Yourself

0: มาฟินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: ฮาโลวีนปีนี้พร้อมหลอนพร้อมมันพร้อมกันหรือยังมาที่ติ๊งปาร์คที่เดียวครบพบกับโมเมนต์สุดพิเศษและอีเวนท์ท้าความหลอนตลอดกินเที่ยวชอบพร้อมกิจกรรมฮาโลวีนสนุกสนุกทั้งเครื่องเล่นบ้านผีสิงของกินตลอดทั้งงานและยังมีกิจกรรมฮาโลวีนคัฟเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 30ตุลาคมนี้และฮาโลวีนฮอนเต็ดคอสเพลย์วันที่31ตุลาคมจะมากับเดอะแก๊งหรือครอบครัวก็เอนจอยได้ทุกฟีลที่ติงปาร์คฮาโลวีนฮอนเต็ดเฮาส์2026ตั้งแต่วันที่23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ติงปาร์คเชียงใหม่
2: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮ้
4: ใครยิงไม่รู้ไม่รู
5: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
7: Coming up. Take a break for a moment and we'll be right back. X coming up.

Fun XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บน With You FM 91 Online ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: X News
1: มาอัปเดตเรื่องราวบันเทิงกันบ้างนะครับสายเกมและสายเพลงต้องกรี๊ดเมื่อมีการประกาศโชว์สุดพิเศษในพิธีเปิดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ในวันที่30ตุลาคมนี้โดยดึงตัวเนเน่โรยัลแชมป์จากเวที America's Got Talent 2026มาร่วมวาดลวดลายดวลลีดกีตาร์คู่กับไอดอลสาวขวัญใจมหาชนเชอปรางอารีกุลบอกเลยว่าแฟนคลับห้ามพลาดเด็ดขาดครับช่วงหน้ายังมีข่าวให้ติดตามอีกนะครับ X News รายงานครับ
0: X News

0: exciting.
1: X with you work.

0: This is 91 XFM.
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสู่แพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

0: Rewind
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites X Rewind
2: สนับสนุนโดย Space ทุกโครงการของ Space ออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์มีสไตล์ให้ความสำคัญกับช่องแสงช่องลมและพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ทุกวันของการอยู่อาศัยรู้สึกลงตัวกับชีวิตคุณให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ Be yourself, be your space.

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X. Rewind.
2: สนับสนุนโดย Space.ทุกโครงการของ Space ออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์มีสไตล์ให้ความสำคัญกับช่องแสงช่องลมและพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ทุกวันของการอยู่อาศัยรู้สึกลงตัวกับชีวิตคุณให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ Be yourself Be your space

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรเรามีประสบการณ์มากกว่า10ปีครอบคลุมผลงานทั้งในเชียงใหม่ลำพูนลำปางและเชียงรายสนใจอยากได้บ้านสวยคุณภาพดีมีทีมงานดูแลตั้งแต่ต้นจนจบปรึกษา Home 888บริการครบวงจรสำรวจหน้างานโดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรพร้อมบริการฟรีในส่วนของการดีไซน์ใหม่ออกแบบ 3D การเตรียมเอกสารและดูแลการยื่นกู้สินเชื่อธนาคารHome 888เราเลือกใช้วัสดุได้มาตรฐานคุณภาพมีการรับประกันผลงานทั้งโครงสร้าง5ปีและงานทั่วไป1ปีหลังส่งมอบสนใจปรึกษาประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทักสอบถาม Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายบ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
0: This is 91 XFM

ฟังอยู่ไม่รู้ชื่อเปิดดูเพลงได้แบบ real time ที่เว็บไซต์ onair.xfmnetwork.com ขึ้นโชว์บนล็อกสกรีนของคุณเข้าแอปไหนก็ไม่หลุดฟังต่อเนื่องไม่มีสะดุดกับ XFM 91 All Network

0: Mind Minute คำนี้มีพลัง
1: Don't cry because it's over. Smile because it happened.
2: อย่าร้องไห้เพราะมันจบลงแต่จงยิ้มเพราะมันเคยเกิดขึ้น
3: หยิบคำคมมาเติมความคิดบางประโยคอาจเปลี่ยนชีวิตบางความคิดช่วยเปลี่ยนมุมมองพบกันทุกช่องทาง XFM 91 All Network
0: X Mind Minute คำนี้มีพลัง
4: Fighting
5: X with you work
6: เพลงที่ใช่ฟังได้ทั้ง

0: ั่วโมงหน้าที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: ตั๋วค่าไฟช่วงนี้แพงขนาดเนาะ
3: ก็ตั๋วใจไฟหนักเปิดวันค่ำ
2: แล้วจะเงินเนี่ยจัดใด
3: ติดโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บ่มีตั๋วตัดไฟไฟกับบ่ช็อตรับประกันอินเวอร์เตอร์25ปีแพง15ปีใจไป45ปีก็คืนทุนเปิ้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
2: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนาะ
3: ตัดหาได้ที่ Facebook ไซแมทโซล่าเอเนอร์จีหรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนเว้ยต้องไซแมทโซล่าเอเนอร์จี
4: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
5: เพราะดวงตาสำคัญแว่นตาอินเทรนด์จึงใส่ใจร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า39ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้าหมอมาลินทุ่งโฮเทลและสันกำแพงร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร081-883-2949

0: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Built-in Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Built-in ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Built-in รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
1: Flat Sale วันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กอัปเดตฟีเจอร์ใหม่พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com
2: Coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

Fun Fun XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บน With You FM 91 Online ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: X News
1: มาส่งข่าวกันในช่วงนี้ครับเตือนภัยบัญชีม้าแถว2แถว3กฎหมายใหม่จับจริงไม่มีข้ออ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสมาคมธนาคารไทยยกระดับการกวาดล้างบัญชีม้าขยายผลจากคนเปิดบัญชีโดยตรงแถว1ไปยังผู้ที่รับโอนเงินทอดต่อไปยังบัญชีอื่นๆแถว2และ3เพื่อสกัดเส้นทางการเงินของแก๊ง call center และแอปเงินกู้ปลอมดังนั้นให้ประชาชนเตือนและหมั่นสังเกตคนใกล้ชิดห้ามรับจ้างเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นยืมใช้บัญชีธนาคารแอปแบงกิ้งเด็ดขาดเพราะมีโทษจำคุกสูงถึง3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกขึ้นบัญชีดำในระบบธนาคารทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินหรือเปิดบัญชีใหม่ได้อีกในอนาคตช่วงหน้าจะมีข่าวให้ติดตามอีกนะครับ X News รายงานครับ
0: X News

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิ่งแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

พาทุกคนมาช็อปชมชิลแชร์ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดอุโมงค์หลังมอชออร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชมชิลแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network

0: Aroma.
1: เพลงเพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic เน้นการรักษาแบบตรงจุดรักษาสิวจากต้นต่อกับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ตรงประเมินสภาพผิวด้วยเครื่องสแกน 3D สิวหายจริงไม่เหลียงไข้สนใจปรึกษาได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ในโครงการช็อปมหิดล

0: Aroma.
1: Play เพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic เน้นการรักษาแบบตรงจุดรักษาสิวจากต้นต่อกับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ตรงประเมินสภาพผิวด้วยเครื่องสแกน 3D สิวหายจริงไม่เหลียงไข้สนใจปรึกษาได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ในโครงการช็อปมหิดล

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดยโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่พบกับงาน Bloom for Hope Pinktober Special ชวนลิ้มลอง2เครื่องดื่มสุดพิเศษคาลาลิลี่ค็อกเทลสีชมพูหอมละมุนและพิงค์เพโอนีม็อกเทลสดชื่นจากทับทิมลิงจี่และมะนาวพิเศษทุกการสั่งโรงแรมร่วมบริจาค25บาทต่อแก้วให้แก่เครือข่ายมะเร็งเต้านมสวนดอกแล้วพบกัน 1-31 ตุลาคมนี้ที่ล็อบบี้ลาวนจ์ชั้น2โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย Yumi Design and Build In ปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
2: Tights all day into play all night 91 XFM
1: Fighting
3: X with you work
4: เพลงที่ใช่ฟังได้ทั้ง

0: 91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จะทานคู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็ เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร053-253-888
3: ฮาโลวีนปีนี้พร้อมหลอนพร้อมมันพร้อมกันหรือยังมาที่ติ๊งปาร์คที่เดียวครบพบกับโมเมนต์สุดพิเศษและอีเวนท์ท้าความหลอนตลอดกินเที่ยวชอบพร้อมกิจกรรมฮาโลวีนสนุกสนุกทั้งเครื่องเล่นบ้านผีสิงของกินตลอดทั้งงานและยังมีกิจกรรมฮาโลวีนโคเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 30 ตุลาคมนี้และฮาโลวีนฮอนเต็ดคอสเพลย์วันที่31 ตุลาคมจะมากับเดอะแก๊งหรือครอบครัวก็เอนจอยได้ทุกฟิลที่ติงปาร์คฮาโลวีนฮอนเต็ดเฮาส์2026ตั้งแต่วันที่23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายนนี้ที่

0: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ้
2: ใครยิง
3: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไข

0: าฟินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือกโฮม888โฮม888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพโฮม888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับโฮม888ได้ที่ Facebook โฮม888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายโฮม888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เราโฮม888
2: XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
3: อยากให้เป็นฝันที่ผ่านพ้นไปแค่อยากจะรู้เธออยู่หนใด
0: XFM All Network

0: ังเพลงไทยที่ใช่ตลอดทั้งวันสนุกกับเพลงสากลต่อเนื่องกันตลอดทั้งคืนที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

ณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: X News
1: มาส่งข่าวแวดวงกีฬากันบ้างนะครับรัฐบาลเตรียมโอนเงินอัดฉีด236ล้านบาทให้ทัพนักกีฬาเอเชียนเกม2026หลังจากเสร็จสิ้นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทัพไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนล่าสุดรัฐบาลและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะจัดพิธีมอบเงินรางวัลรวมกว่า236,600,000 บาทโดยจะโอนเงินรางวัลตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทันทีนำโดยนักกีฬาชื่อดังอย่างบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของรางวัล MVP เอเชียนเกมและวิวกุลวุฒิวิทิศสารช่วงหน้ายังมีข่าวให้ติดตามอีกนะครับ X News รายงานครับ
0: X News

exciting.

0: You're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ให้จมูกแท่งแรกเป็นแท่งที่ใช่ไม่ต้องแก้ไขซ้ำซ้อนศัลยกรรมจมูกใหม่และแก้ไขด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมดีไซน์เฉพาะบุคคลโด่งสโลปแกนเรียวปลายพุ่งตอบโจทย์ทรงที่ใช่มั่นใจในระยะยาวที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: Newborn.
1: แจ้งเกิดเพลงใหม
0: ่ New Music Alert. Listen to this month's hottest new release. X Newborn.
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร0818832949
3: X Newborn เจ้าของรอยยิ้มโอบนิธิวิวัฒนวร

0: newborn.
1: แจ้งเกิดเพลงใหม
0: ่ New music alert. Listen to this month's hottest new release. X newborn.
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติกเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร0818832949

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิม่อนกุเวนเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างเรือนพยาบาลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบโอกาสและสุขอนามัยที่ดีให้นักเรียนร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเงินรายได้สถานศึกษาเลขที่519-027-4691สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ม่อนกุเวนท้าวเวสสุวรรณเชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM
2: 91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิ่งแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: Dating.
1: X with you work. เพลงที่ใช่ฟังได้

0: ั่วโมงหน้าที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888 Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: พักเจริญเมือง
1: เพราะดวงตาสำคัญแว่นตาอินเทรนด์จึงใส่ใจร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า39ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้าหมอมาลินทุ่งโฮเต็นและสันกำแพงร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
2: เชียงใหม่เนอร์ซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนอร์ซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
1: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Building Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Building ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Building รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
3: สัมผัสประสบการณ์ Drive Golf ในสนามที่ใหญ่และยาวที่สุดในภาคเหนือที่ M Sport Driving Range 8ปีกับบริการสนาม Drive Golf มาตรฐานครบวงจร2ชั้น64เบย์ย่านสันกำแพงพร้อม M Sport Golf Simulator แบบ Indoor ด้วยเครื่อง Trackman และ M Sport Golf Academy โรงเรียนสอนกอล์ฟสอนโดยโปรกอล์ฟมืออาชีพจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟร้านอาหารและบริการต่างๆที่จอดรถกว่า200คันพร้อมที่ชาร์จ EV ทั้งสายซ้อมสายปาร์ตี้ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook M Sport DrivingRange
4: XFM All Network รู้จักเชียงใหม่

Fun. XFM All Network. โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บน With You FM 91 Online ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: X News
1: มาติดตามข่าวกันในช่วงนี้นะครับอัตราว่างงานเด็กจบใหม่พุ่งสูงศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจระบุว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางส่งผลให้อัตราการว่างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ7ไตรมาสโดยกลุ่มนักศึกษาจบใหม่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเดี๋ยวมีข่าวส่งกันต่อในช่วงหน้า X News รายงานครับ
0: X News

ชิลแชร์ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดกุโมงหลังมอชออร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชมชิลแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X. Rewind.
2: สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร093 669 0551

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X. Rewind.
2: สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร0936690551

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม่
0: This is 91 XFM

0: Mind Minute คำนี้มีพลัง Don't cry because it's over. Smile because it happened. อย่าร้องไห้เพราะมันจบลงแต่จงยิ้มเพราะมันเคยเกิดขึ้นหยิบคำคมมาเติมความคิดบางประโยคอาจเปลี่ยนชีวิตบางความคิดช่วยเปลี่ยนมุมมองพบกันทุกช่องทาง XFM 91 All Network X Mind Minute คำนี้มีพลัง
1: Let's go
2: X Drive You Home เพลงที่ใช่ฟังได้ทั้ง

0: ที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: 91 XFM Number 1 International Hits Music Station
2: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: าโลวีนปีนี้พร้อมหลอนพร้อมมันพร้อมกันหรือยังมาที่ติ๊งปาร์คที่เดียวครบพบกับโมเมนต์สุดพิเศษและอีเวนต์ท้าความหลอนตลอดกินเที่ยวชอบพร้อมกิจกรรมฮาโลวีนสนุกสนุกทั้งเครื่องเล่นบ้านผีสิงของกินตลอดทั้งงานและยังมีกิจกรรมฮาโลวีนคัฟเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 30ตุลาคมนี้และฮาโลวีนฮอนเต็ดคอสเพลย์วันที่31ตุลาคมจะมากับเดอะแก๊งหรือครอบครัวก็เอนจอยได้ทุกฟีลที่ติงปาร์คฮาโลวีนฮอนเต็ดเฮาส์2026ตั้งแต่วันที่23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ติงปาร์คเชียงใหม่
1: จะทานคู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็
2: wow.
1: เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 น.ถึง 1:00 น.ที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888
3: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้
5: ใครยิงไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: เพราะดวงตาสำคัญแว่นตาอินเทรนด์จึงใส่ใจร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า39ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้ามอมาลินทุ่งโฮเต็นและสันกำแพงร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949

0: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Built-in Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Built-in ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Built-in รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
1: XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
2: อยากให้เป็นฝันที่ผ่านพ้นไปแค่อยากจะรู้เธออยู่หนใด
3: XFM All Network

0: ังเพลงไทยที่ใช่ตลอดทั้งวันสนุกกับเพลงสากลต่อเนื่องกันตลอดทั้งคืนที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

Take a break for a moment and we'll be right back.

0: coming up.
1: คุณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: X News
1: มาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันในช่วงนี้นะครับจับตาโรคหัดในนิวยอร์กหลังยอดระบาดพุ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกโรงเตือนและเฝ้าระวังสถานการณ์โรคหัดระบาดในนครนิวยอร์กสหรัฐหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทะลุ108รายขณะที่ในประเทศไทยปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว134รายฝากเตือนผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศให้ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน MMR ซึ่งเป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันของตัวเองหากรับไม่ครบควรปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย2สัปดาห์และสังเกตอาการไข้ร่วมกับผื่นแดงไอน้ำมูกตาแดงหลังกลับมา3สัปดาห์ยังมีข่าวส่งกันต่อในช่วงหน้า X News รายงานครับ
0: X News

ชื่อเปิดดูเพลงได้แบบ real time ที่เว็บไซต์ onair.xfmnetwork.com ขึ้นโชว์บนล็อกสกรีนของคุณเข้าแอปไหนก็ไม่หลุดฟังต่อเนื่องไม่มีสะดุดกับ XFM 91 All Network

0: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดยเชียงใหม่ Nursing Home Care เพราะการดูแลที่ดีคือการดูแลคุณภาพชีวิตในทุกวันเชียงใหม่ Nursing Home Care ผู้ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพพร้อมบริการศูนย์ดูแลแบบ Nursing Home บ้านวิลล่าสไตล์รีสอร์ทและบริการดูแลถึงบ้านเพื่อให้ทุกการดูแลเป็นความต่อเนื่องที่ตอบโจทย์ผู้ป่วยและครอบครัวเชียงใหม่ Nursing Home Care เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
0: This is 91 XFM

0: aroma.
1: เพลงเพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X aroma.
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พบความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองสัมผัสความหอมนุ่มชุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียม10กว่ารสชาติเป็นของฝากหรือเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน7โมงเช้าถึง1ทุ่มที่ S Place Shop ชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พรีออเดอร์โทร053 253 888

0: Aroma.
1: เพลงเพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พบความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองสัมผัสความหอมนุ่มชุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียม10กว่ารสชาติเป็นของฝากหรือเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ S Place Shop ชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พรีออเดอร์โทร053 253 888

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยกตึงดึงเรียวศัลยกรรมดึงหน้าและลำคอ U Face Lock เทคนิคเฉพาะผ่าตัดชั้นลึกล็อกถึง3ชั้นจากผิวชั้นตื้นถึง Deep Smash บวมช้ำน้อยซ่อนรอยแผลโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์สนใจสอบถามได้ที่052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: This is 91 XFM
2: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

ูชื่อเปิดดูเพลงได้แบบ real time ที่เว็บไซต์ onair.xfmnetwork.com ขึ้นโชว์บนล็อกสกรีนของคุณเข้าแอปไหนก็ไม่หลุดฟังต่อเนื่องไม่มีสะดุดกับ XFM 91 All Network

0: Next Mind Minute
1: คำนี้มีพลัง
2: ถ้าอยากบินให้สูงจงเลือกอยู่ใกล้คนที่กำลังบินเหมือนกันเพราะพวกเขาจะสอนวิธีใช้ปีกไม่ใช่คอยบอกว่าท้องฟ้าสูงไป
0: X Mind Minute
1: คำนี้มีพลัง
3: Let's go
4: X Drive You Home เพลงที่ใช่ฟังได้

0: ชั่วโมงหน้าที่91 XFM All Network รู้จักเชียงใหม่รู้ใจคนฟัง
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวคุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที
1: ่ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be yourself, be your

0: มาฟินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบมากกว่า10ปีที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่แหล่งมาร์ครุ่นแรกจุดนัดพบกันหน้ามอที่ยังอยู่ในทุกความทรงจำรวมแหล่งช็อปชิมชมกิจกรรมร้านค้าที่มาก่อนการการหน้ามอตรงข้ามประตูมอช่อเชียงใหม่แวะไหว้พระทำบุญครูบาเสริมดวงแล้วอย่าลืมเสิร์ฟความฟินกับการช้อปปิ้งที่การหน้ามอได้ทุกวัยทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มสนใจออกบูธจองหน้าร้านโทร087-093-7561
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888

0: าไฟช่วงนี้แปลงขนาดเนาะ
1: ก็ตัวใจไฟนักเปิดวันค่ำ
0: แล้วจะเงินเงี้ยจากใด
1: ติดโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บ่มีตัวตัดไฟไฟกับบ่ช็อตรับประกันอินเวอร์เตอร์15ปีแพง15ปีใจไป45ปีก็คืนทุนเปิ้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
0: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนาะ
1: ตัดหาได้ที่ Facebook ไซแมทโซล่าเอเนอร์จีหรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนเว้ยต้องไซแมทโซล่าเอเนอร์จี
2: หิวเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดนานเดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์แลนด์มาร์คสายกินหน้ามอเชียงใหม่รวมร้านเด็ดร้านดังฟู้ดสตรีทราคาดีมีให้เลือกเพียบมากับเพื่อนก็ฟินมากับแฟนก็โดนที่จอดรถเยอะเดินสบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกคนแน่นคึกคักที่สุดในโซนนี้เดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์หรือมารินเก่าเปิดทุกวัน 11:00 น.ถึง 4:30 น.หิวเมื่อไหร่แวะมาเลย
3: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Built-in Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Built-in ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Built-in รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ

0: Take a break for a moment and we'll be right back.
1: FM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 Online ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: X News
1: กลับมาส่งข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงนี้นะครับเตือนภัยสุขภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเถื่อนตกเกณฑ์เสี่ยงอันตรายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.ลงพื้นที่กวดขันและสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือที่รู้จักในชื่อ Nursing Home ที่ไม่ได้มาตรฐานและลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังตรวจพบหลายแห่งตกเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยและเสี่ยงต่อการดูแลที่ผิดวิธีเตือนบุตรหลานตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนส่งคนที่คุณรักไปดูแลยังมีข่าวส่งกันต่อในช่วงหน้า X News รายงานครับ
0: X News

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟต์และศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

X Check In วันนี้พาทุกคนมาช็อปชมชิลแชร์ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดอุโมงค์หลังมอชออร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชม

วแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network

0: จ้งเกิดเพลงใหม
1: ่ New Music Alert Listen to this month's hottest new release X Newborn
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติกเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร0818832949
3: X Newborn Sweet เหมือนเก่า

0: Reborn.
1: แจ้งเกิดเพลงใหม
0: ่ New Music Alert. Listen to this month's hottest new release. X Newborn.
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติกเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร0818832949

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย Space ผู้พัฒนาโครงการบ้านในเชียงใหม่มากกว่า10ปีกับแบรนด์บ้านในเครือ Space ทั้ง Monotile และ Home โดดเด่นเรื่องดีไซน์กับฟังก์ชันที่คิดจากการใช้ชีวิตจริงเพราะบ้านที่ดีเริ่มจากพื้นที่ที่เข้าใจการใช้ชีวิตคุณทุกโครงการของ Space ออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์มีสไตล์พร้อมให้ความสำคัญกับช่องแสงช่องลมและพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ทุกวันของการอยู่อาศัยรู้สึกลงตัวกับชีวิตคุณ Be yourself Be your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
0: This is 91 XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิ่งแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: Let's go.
1: X drive you home.
2: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็คพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530

0: พราะดวงตาสำคัญแว่นตาอินเทรนจึงใส่ใจร้านแว่นตาอินเทรนอยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า39ปีพบกันที่สาขาราชพัฒหน้ามอมาลินทุ่งโฮเต็นและสันกำแพงร้านแว่นตาอินเทรนโทร0818832949
1: ไม่ต้องคิดนานเดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์แลนด์มาร์คสายกินหน้ามอเชียงใหม่รวมร้านเด็ดร้านดังฟู้ดสตรีทราคาดีมีให้เลือกเพียบมากับเพื่อนก็ฟินมากับแฟนก็โดนที่จอดรถเยอะเดินสบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกคนแน่นคึกคักที่สุดในโซนนี้เดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์หรือมาลินเก่าเปิดทุกวัน 11:00 น.ถึง 4:30 น.หิวเมื่อไหร่แวะมาเลย
2: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือกโฮม888โฮม888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพโฮม888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับโฮม888ได้ที่ Facebook โฮม888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายโฮม888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เราโฮม888
3: อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
4: สยามทีวี
5: Number 1 Inter Hits Music Station XFM
6: I'm like a light Hold up my dick I'm like Let me post my little pic I'm like
7: XFM.

0: Newborn.
1: แจ้งเกิดเพลงใหม
0: ่ New Music Alert. Listen to this month's hottest new release. X Newborn.
2: X Newborn. เขียวเหลืองแดง Get High. ปันสรณวัฒน์และ The Toy.

0: You're listening to 91 XFM
1: สนับสนุนโดย Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรบ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
0: Now you're listening to 91 XFM

0: Rewind
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites X Rewind
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่พบกับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมจุใจออกรถง่ายได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดซื้อได้มีบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านช่วยทุกเคสผ่านทุกเงื่อนไขครอบคลุมทั้ง6สาขา Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X. Rewind.
2: สนับสนุนโดย Space ผู้พัฒนาโครงการบ้านในเชียงใหม่มากกว่า10ปีกับแบรนด์บ้านในเครือ Space ทั้ง Monotown และ Home โดดเด่นเรื่องดีไซน์กับฟังก์ชันที่คิดจากการใช้ชีวิตจริงให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ Be yourself, be your space.

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind.
2: สนับสนุนโดย Space.ทุกโครงการของ Space ออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์มีสไตล์ให้ความสำคัญกับช่องแสงช่องลมและพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ทุกวันของการอยู่อาศัยรู้สึกลงตัวกับชีวิตคุณให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ Be yourself Be your Space

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ศัลยกรรมหน้าอกทรงสวยอวบอิ่มนิ่มธรรมชาติหมดปัญหารอยแผลใหญ่ด้วยเทคนิคแผลเล็กมินิตั้มตอบโจทย์ด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมไร้กังวลหน้าอกไม่เป็นบล็อกไม่เป็นริ้วผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติสนใจสอบถามได้ที่โทร052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM.

ุณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

พาทุกคนมาช็อปชมชิลแช่ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดอุโมงค์หลังมช.อร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชมชิลแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิม่อนกุเวนเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างเรือนพยาบาลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบโอกาสและสุขอนามัยที่ดีให้นักเรียนร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเงินรายได้สถานศึกษาเลขที่519-027-4691สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ม่อนกุเวนท้าวเวสสุวรรณเชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ศัลยกรรมรอบดวงตาผ่าตัดเชิงรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำตาใหม่หรือแก้ไขเคสยากแค่ไหนจบได้ครั้งสุดท้ายโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: This is 91 XFM

ฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

ฟังอยู่ไม่รู้ชื่อเปิดดูเพลงได้แบบ real time ที่เว็บไซต์ onair.xfmnetwork.com ขึ้นโชว์บนล็อกสกรีนของคุณเข้าแอปไหนก็ไม่หลุดฟังต่อเนื่องไม่มีสะดุดกับ XFM 91 All Network

0: จ้งเกิดเพลงใหม
1: ่ New Music Alert Listen to this month's hottest new release X Newborn
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติกเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร0818832949

0: newborn.
1: แจ้งเกิดเพลงใหม
0: ่ New music alert. Listen to this month's hottest new release. X newborn.
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร0818832949

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind.
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่มั่นใจกับคุณภาพและชื่อเสียงยาวนานมากกว่า60ปีศูนย์บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโดยช่างมากประสบการณ์เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสู่แพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม่
0: This is 91 XFM.

FM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บน With You FM 91 Online ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: You're listening to 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ให้จมูกแท่งแรกเป็นแท่งที่ใช่ไม่ต้องแก้ไขซ้ำซ้อนศัลยกรรมจมูกใหม่และแก้ไขโดยซิลิโคนเกรดพรีเมียมดีไซน์เฉพาะบุคคลโด่งสโลปแกนเรียวปลายพุ่งตอบโจทย์ทรงที่ใช่มั่นใจในระยะยาวที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91 XFM

อินวันนี้พาทุกคนมาช็อปชมชิลแชร์ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดอุโมงค์หลังมอชออร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชมชิลแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network X Check In

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind. สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร0936690551

0: Rewind
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites X Rewind สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร093 669 0551

0: You're listening to 91XFM.
1: คุณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 Online ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

็คอินวันนี้พาทุกคนมาช็อปชมชิลแชร์ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดกุโมงหลังมอชออร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชมชิลแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network X-Check.

0: Now you're listening to 91XFM.
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟและศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM
2: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยกตึงดึงเรียวศัลยกรรมดึงหน้าและลำคอ You Face Lock เทคนิคเฉพาะผ่าตัดชั้นลึกล็อกถึง3ชั้นจากผิวชั้นตื้นถึง Deep Smash บวมช้ำน้อยซ่อนรอยแผลโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์สนใจสอบถามได้ที่052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
2: This is 91XFM

0: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิพย์ไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิลเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.
2: Number one Interhits Music Station, XFM.
3: XFM.

0: กับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Built-in Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Built-in ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Built-in รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจแ
2: ฟลตเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กอัปเดตฟีเจอร์ใหม่พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com
3: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

คุณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: Now you're listening to 91 XFM.
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟและศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากจักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91 XFM

0: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network
2: Number 1 Interhits Music Station XFM

ลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวี

0: มาฟินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: take a break for a moment and we'll be right back.
1: คุณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟต์และศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

ุณกำลังฟัง XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 ออนไลน์ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: Now you're listening to 91XFM.
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวน์ลิฟต์และศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91 XFM

XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บนวิทยุ FM 91 Online ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่

0: Now you're listening to 91XFM.
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟต์และศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

Fun Fun XFM All Network โดยบริษัท X Agency จำกัดสดส่งตรงจาก X Studio บน With You FM 91 Online ที่ onair.xfmnetwork.com ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในระบบ HD Digital Stereo Multiplex และ10โครงการ Community Mall ในเชียงใหม่